0: ช่วงลับลวงพราง
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพลางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้ค่ะกับวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะคะพบกันค่ะกับดิฉันบรดมจิตรดอนเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเล็กตามมาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางแต่ว่าไงก็ตามนะคะวันนี้เนี่ยก็ยังว่านะฝนตกด้วยก็ไม่ได้ตกหนักอะไรแต่ว่าตกพรำๆนะคะตกแต่เช้าเลยแต่ว่าอากาศดีเลยเนาะอ่ะมาเรื่องนะคะที่เป็นประเด็นกันตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็คงจะยาวต่อเนื่องกันไปสัปดาห์หน้าด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะกับการทุจริตนะคะสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละค่ะก็เรียกว่ายังคงเป็นประเด็นที่เชื่อแน่ว่าหลายๆคนนะคะรอติดตามว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะสามารถจับกุมตัวขบวนการหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะคะกับการโกงทุจริตครั้งมโหฬารเนี่ยได้หรือไม่นะคะแล้วก็ล่าสุดในคุณผู้ฟังเราก็คงจะเห็นนะคะผลการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยที่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันออกมาของท่านนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจสอบนั่นแหละก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะผลก็คือมีข้าราชการนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจำนวน5รายซึ่งในการแถลงข่าวไม่มีการระบุชื่อนะคะว่า5รายที่ว่านี้เป็นใครบ้างตอนนี้ทั้ง5รายเนี่ยยังไม่มีการระบุเลยว่าตัวตนเป็นใครที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและเกี่ยวข้องยังไงยังไม่มีรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะคะที่ถูกเปิดเผยกันออกมาแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกแค่เพียงว่าเนี่ยนะคะในวันสองวันนี้จะได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็เล็งๆเอาไว้แล้วค่ะว่าจะให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนด้วยซึ่งทั้ง5คนนะคะที่ถูกสอบเนี่ยก็คงจะต้องโดนแล้วค่ะนะคะต้องโดนเล่นงานแน่ๆและพร้อมกันนั้นนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรื่องของการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มีการบรรจุไปแล้วเนี่ย3รอบด้วยกันโดยรอบสุดท้ายเนี่ยก็เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมารวมแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้บรรจุไปเนี่ย 15,000 คนซึ่งท่านนายกเนี่ยนะคะก็บอกเอาไว้ว่าจะได้ตรวจกระดาษคำตอบทั้ง 15,000 กระดาษคำตอบนี่แหละคือถ้าหากไปตรวจพบนะคะทั้ง 15,000 คนเนี่ยคือมีปัญหาขึ้นมานั่นล่ะค่ะจะยกเลิกแบบเป็นรายคนเลยนี่ตอนนี้ก็ใช้วิธีแบบนี้เอานะคะก็เพื่อที่จะสอบสาวเหล่าเรื่องว่าทั้ง 15,000 คนเนี่ยมีการทุจริตนะคะเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ยกี่คนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะแน่นอนว่าคดีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหมันเป็นการทุจริตครั้งใหญ่แล้วก็มีมูลค่าความเสียหายที่สูงถึง 4,500 ล้านบาทและมันส่งผลกระทบนะคะคือส่งผลกระทบเนี่ยต่อผู้สมัครสอบคุณฟังลองคิดดูนะคนกว่า 400,000 กว่าคนที่เข้าสอบเนี่ยแล้วสามารถทุจริตคน 400,000 กว่าคนได้อะคือยังไงเรื่องนี้นะคะมันเป็นขบวนการใหญ่แน่ๆซึ่งมันไม่ใช่แค่5คนที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแถลงออกมาว่าพบ5คนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในที่ทำการทุจริตคือมันจะต้องเป็นกระบวนการซึ่งมันจะเป็นกระบวนการที่ใหญ่และคนที่ทำได้โกงได้ทุจริตได้ในระดับนี้นะคะก็ต้องบอกเลยคุณผู้ฟังว่าไม่ธรรมดาแน่ๆคือจะเป็นแค่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่แน่ๆแล้วค่ะทีนี้คือถ้าเกิดว่าเรามาไล่เรียงดูคือวาดภาพนะคะโครงสร้างของกระบวนการที่ว่านี้ที่มันเกิดการทุจริตครั้งมโหฬารเนี่ยโอ้บางที่บางทางเขาเรียกเลยว่ามันเหมือนกับเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่เลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะมันก็จะประกอบไปด้วยแน่นอนส่วนหัวเลยเนี่ยซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องไม่รู้เหมือนกันนะคือส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นว่าไม่เคยมีนะที่บ้านเราเนี่ยจะจับตัวการใหญ่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรทั้งสิ้นมันก็จะถูกตัดตอนนะได้แค่เพียงรายย่อยๆเท่านั้นเองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังจะจำกันได้หรือเปล่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะในคดีทุจริตสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอค่ะเมื่อช่วงปี2552ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยมีคำพิพากษานะคะตัดสินเด็ดขาดเลยค่ะเมื่อช่วงปี2563ที่ผ่านมาคนที่โดน คืออธิบดีกรมการปกครองค่ะคือคุณวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์เป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยโดนจำคุกไป3ปีโดยที่ไม่รอลงอาญานะคะในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งก็ไม่รู้ล่ะว่าในครั้งนี้เนี่ยนะจะมีอธิบดีเนี่ยโดนกับเขาหรือเปล่าแต่ว่าครั้งนึงเนี่ยเคยมีมาแล้วและมันก็คงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครหลายๆคนนะคะก็ประเด็นนี้เนี่ยผู้ฟังบุคคลหลักเลยที่ถูกลงโทษนอกเหนือไปจากอดีตอธิบดีกรมการปกครองคือคุณวงศักดิ์สวัสดิ์พานิชแล้วเนี่ยนะคะที่ถูกตัดสินจำคุก3ปียังมีข้าราชการระดับสูงนะคะในกองการเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเลขานุการกรมในขณะนั้นถูกพิพากษาจำคุกด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ทางกลุ่มผู้เข้าสอบนะคะจำนวน103รายเนี่ยถูกศาลพิพากษาจำคุกคนละ2ปีค่ะแต่ทีนี้เนื่องจากว่ากลุ่มผู้เข้าสอบเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ศาลก็เลยให้รอลงอาญาเอาไว้คนละ2ปีซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะกับพฤติกรรมที่ว่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะในช่วงนั้นเนี่ยที่เขามีการโกงกันเนี่ยโอ้โหคือเงินเนี่ยมหาศาลเลยนะคะคือมีการจัดทำกลุ่มคำตอบคือเหมือนกับมีการเฉลยเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็เรียกรับเงินใต้โต๊ะเนี่ยสูงถึง800,000ถึง1ล้านบาทต่อรายคุณผู้ฟังคะยิ่งกว่าครั้งนี้อีกก็เพื่อแลกกับการผ่านการสอบข้อเขียนแบบอัตนัยแล้วก็ผลคะแนนเนี่ยก็พบความผิดปกติอย่างมากในกระดาษคำตอบมีลักษณะเนื้อหาแล้วก็การเว้นวรรคที่คล้ายคลึงกันแบบเป็นระบบคือมันตอบคือมันเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยมันเกิดการทุจริตขึ้นเพราะมันผิดปกตินะคะผลคะแนนผิดปกติก็เหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ล่ะนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะมันจะสามารถสาวไปถึงตัวผู้บงการที่ใหญ่กว่าระดับอธิบดีได้หรือไม่เป็นประเด็นนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอแล้วก็ติดตามดูค่ะเพราะว่ากระบวนการนะคะในการทุจริตครั้งนี้เนี่ยโอ้โหก็ใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะและถ้าหากว่าเราดูภาพจำลองอะอย่างที่บอกผู้ฟังกันเอาไว้ว่าภาพจำลองในกระบวนการการทุจริตเนี่ยมันจะมีใครบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้บอกเอาไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบปกติธรรมดาคือมันจะต้องมีแบบตัวการใหญ่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยที่เรียกกันว่าเป็นมาสเตอร์มายและไล่ลงมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอันนี้เราวาดผังเอาไว้เนี่ยนะคะจะใช่ไม่ใช่ยังไงเนี่ยคือรูปร่างหน้าตาเนี่ยของกระบวนการนี้มันน่าจะออกมาในรูปลักษณ์แบบเนี้ยตัวการใหญ่อ่ะแล้วก็ไล่ลงมาก็จะต้องเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีเส้นสายเนี่ยนะคะในกระบวนการของการจัดสอบค่ะแล้วก็มีหน้าที่ในการกำหนดโควต้าแล้วก็ประสานงานกับคณะกรรมการเนี่ยในการออกข้อสอบและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วมันก็จะไล่ลงมาที่เครือข่ายเอกชนเครือข่ายเอกชนนี่คือไงก็คือพวกบริษัทเอกชนค่ะผู้ฟังที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์จัดเก็บหรือว่าตรวจกระดาษคำตอบที่อาจจะมีส่วนรู้เห็นและปล่อยให้มีการลักลอบนำออกข้อสอบเนี่ยออกมาหรือว่าร่วมมือกันในการแก้ไขคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์และหลังจากนั้นมันก็จะมีในหน้าหาลูกค้านะคะก็เป็นพวกเครือข่ายหัวคะแนนอดีตข้าราชการข้าราชการระดับกลางหรือไม่ที่มาทำหน้าที่เป็นในหน้าในการหาลูกค้าก็จะหาผู้สมัครสอบเนี่ยนะคะที่ต้องการตำแหน่งนี่แหละซึ่งกลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่เนี่ยนะคะเดินเรื่องแล้วก็ประสานงานแล้วก็ส่งเงินไปยังตัวการใหญ่แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ค่ะที่ทำหน้าที่ในการจัดสอบเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเงี้ยที่มีหน้าที่ในการนำกระดาษคำตอบจริงเนี่ยออกมาแก้ไขคำตอบหรือว่าเปลี่ยนแปลงคะแนนจากผลสอบที่ตกให้กลายเป็นผ่านแล้วก็จะมาถึงจุดสุดท้ายก็คือผู้จ่ายเงินซึ่งผู้จ่ายเงินนะว่าไปก็คือจุดเริ่มต้นนะแต่ว่าก็เป็นผู้จ่ายเงินนะที่เป็นผู้สมฤทธิ์ที่สามารถอาจจะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้จ่ายเงินเพื่อแลกกับเก้าอี้หรือว่าแลกกับตำแหน่งข้าราชการซึ่งผู้จ่ายเงินเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นตัวผู้สมัครสอบเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นครอบครัวซึ่งยอมจ่ายเงินเนี่ยนะคะเพื่อแลกกับการได้บรรจุเป็นข้าราชการและทีนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะเนี่ยมันจะเป็นรูปโครงสร้างเนี่ยนะคะที่วาดกันออกมาเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพว่าเนี่ยกระบวนการมันน่าจะออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้แต่ทีนี้คุณผู้ฟังถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปอีกกับวันเริ่มต้นเลยคือวันที่22มิถุนายนเนี่ยวันที่เรื่องทุจริตเนี่ยถูกเปิดออกมาก็คือวันที่ทางตำรวจสอบสวนกลางตำรวจปปปเนี่ยนะคะที่เขาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ปปช

กันนี่กับเวกันดีการูร่างเอ้ยนวกันนี่มาการูเป็นแม่อะไรไม่ล่อรอนี่แม่ต่ออันยาโรแต่ว่าวิลุงก็ไปปนิราชจินจูรอซอนด์ด้วยปนเอฟเอ็ม